มาตั้งความมั่นใจไปเลยคุณแม่คุณอะไรหมดแล้วทำไปบริษัทก็ชิบยังชดจ่ายไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มตัวไฟจะตายอยู่ดูสิเฮ้ยแม่มาในงานคุณทำไปนั่งคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์ศิกาอุเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูและสาธุเอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาโอ้ซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสาธัยคอมพิวเตอร์ศิกาอุเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เบงก์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอียไอร์อัพบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาร์จูซี่English language ka chaku bin byabastha chhoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cv camera ar bharpur do internet pani pa jodincha thau ama ma kai lang e dake kau talno betal mahider phir duka paiela ni jhusi aw e phone number 015 45787 98 4 20 35 541 ab hoyo ab good very good very good